ข้าเขียวเป็นต่อยกสองแล้วหนอพอจะเดินเอาเงินสิบต่อหนึ่งใครสนขอเชิญยกสามบังเอิญข้าเขียวทำเพียงสวยห้วยห้วยนั่นสีบอเขาท่าปล่อยเขาเตะหน้าจนคอพับขาแดงพอหักขาสีแจเดสีสีแง่ผู้แพ้ไก่เราเส้นผู้เขาเสียวเงินใส่ใจตายก็ตายคันเป็นมีอีกทั่ววงอ้อมเรื่องโค้งมีแต่มูแบนมือคือบ่อนอนอกูต้องเน้นหูย่านแท้ขายหน้าเนี่ยเอาเงินมาจ่ายบักตายไว้ใกล้บ่ายเขาขายอยู่ที่ช่วยทั่วนี้บ่สมที่คำคุยเลยบ่ลุยสมมา